0: ตลกฮากะโปรแกรมกุยโตวากีรวายกิวกันตุมันซินที่ย่อยเป็นเต็มชพียายตุอีรวายนะกระโจยงกองซิลบีภาษาวากิปรล็อกยองกะคือดีประตูว่ามันตะดูอีตุอีรวายเดวันกิชพีนะกะอากาศวานีจวายกันนี่ตัวกะอากาศวานีจวายตลกเฮนีปอร์วันอูปนาบิชพียากะวิทุนกะโปรแกรมกันเตตัวกะโปรแกรมกุยโตวากิบรูกิวเรเฮิร์ตานี่ก็สเต็ป MEU เป็นอัพชพียาอีกลัมยองกับด็อกเตอร์เอสเพลนอูกลัมกับชีฮะจงกับพังกุองอีไลเช็คอปติสตาและนี่อีไลเช็คอปติกนาเนี่ยมันตาคิบรูกีวัดเฮิร์ตามันีอีเอ็มกัมบา
1: เลจบอนีพีวรอฮะกันนี่ก็สิ่งกุลามอชพังกบีกับเป็นตากับว่าเอ็มกัมบะคำตั้มยากไปอุปวากิตเมนกิวเฮว่ากิวเอ็มฮะยุงฮะเซมยองอีคำจ่อฮะกับอิมลังกับสักลังกิยองอีกับเป็นตามันก็กับเรกูลาร์เช็คอัพยากกอดกับเขียกัดว่าดังเฮกิสเนมกิรตากับเม็ดกิยองอีและดังกัลลาก็บอนกิจกจุดว่าเอ็มฮะกับเม็ดกับพาดกิยองอีฮะวุสดังอุ้มจ่อปัญโยก็ยี่กิดักยองกาฮะเดนว่าเดมิกิดักกิชินยองกาเดมันก็เลยอีกจุดจอร์และนี่อีกจุดแห่แต่ก็เรกูลาร์เช็คอัพยี่รับก็ยี่อุยด่านักนี้กิจกจุดชัวยอก็อุสตังยังคงต่อสัญญาทุกชัวอีจะพังอีจิงหมดยองกระตาไม่อีจิงอีระตามันก็กับเบนตายองกับจิงอิมยองอีกิบรูกัดดังไลอุสเนมอีระตายองอีและดังแห่ดังแห่อีกนุกซาคำกับมิชินMKM repair go mandasi go gamet kyong e ki bru le MKM jingi rap go yo yeda de ini chek kjun iwo bon chek ha ki bru ki wo de he is nem irta yong ki kitem men gi wo de m rup

0: ตะวันบัดกำโจกะช่องสุกช่องสันนักวิกปะเต็งชากวิกปะเต็งชิฮาจารงูคุบไลชิบูนเมทลาจายหิน
1: เฮียต่อว่ากบอลเรดครอสเดย์ได้ย่อสัญญาอย่างที่กล่าวนำมาวิดริกสันลุงดอกฮัจจรงคันตุกพังก็ได้องูเอว่ากับเจ็บรูมันก็กูอิมเฮียต่อว่ากันกบอลเรดครอสเดย์ตอนย่อชิบุนกิจมุดว่ากิมัดกิบอกย่อประคัดอีกคำกิบรูเฮียว่าคำมันูลายลุตุยเฮจิงอิมยองอีว่าจะครีปราบรูในบรรดาอิมันต่อยองอีกิบรูได้จู่อิมันเซนอีโบบลายเอวีอีโบจุกรีไอประเทศไทยแต่ไงส์เคมีว่าที่คลั่มดมันก็ขบอร์ก็ครุษกันตุลังยีวรอว่ามีไม่ย้ายปราบรูวิคนตุยปราบรูว่าอิมิคัมกิบรูว่าเละฮอกอิคัมกิบรูแต่เฮนี่ปอร์ยูลานีขจักอูเป็นเสียงจีพียากีกัตวันนี่ตลิกีรัวเจนเตียฮัชวาวยูเสียงอีกีตลิกีรัวเจนเตียเฮนี่ปอร์อูเป็นเสียงจีพียายนี่เป็นทิปอีเวมคัม

0: ฉันเดาตะกันลาวมันกันลาวซะกันลาร่องตัวมันเนาะมันแอมมันเดียวตัวเมียดว่าภาษาแต่โยชรมิตรตั้มแอมแรปรีชิบุนตั้งว่าชรมิตรตั้มจะแรปลังไปโอ้คำให้ปอร์ว่าทงสรูอยากเปรตแต่มันตะเล็บมันทงอยู่สรูตัวบุหลังว่าชรมิตรแต่ฮัดดีในเตวันแต่มันได้เด็บมันอยู่มันปล่อยตะลังคำตู้ปุ่งคุยเปรมันอยู่ห้อยเบียงทงสรูคำว่าปุ่ยกิเปรคำแต่ปลังไอโอ
1: แต่มันทุ่งลังพีคำแต่มอว่าสรูว่าช
0: รมิตรว่าสรูชรมิตรไปเองปะโทไว้มาร้อยใจเหตุแต
1: ่วีทลู่หมด
0: แต่มาจะเป็นหาเป็นว่าจะเองโตแต่ทุ่งลังแต่หมดกี่มีลังกี่จาร์มีแต่ซะ
1: แต่มันดาแข็งมันดาคลอพี่คำแต่ก็มันแชมป์ปีอีจิงมีวัน
0: อีจิงมีคำแต่มันบุญที่มีอู่ตั้งว่าคำแต่กำองตัวชรมิตรกัดว่าแอมแรปเหกำองว่าแรปกัดอยู่เป็นแอมกามให้ยงหาแซมแม่แต่แอมบุญอะไรแรปีทงลังไอ้กำแต่มันผู้แอมประชังไอ้มันโอแรปโอมันให้โดยวิดานิทาวมันสตาดูเตะซะ
1: แต่กำกามันใบหม้อกว่าดาคิดบาให้แรปเฮเรียงแต่ว่าอคุลีพีให้ต้อนว่าอีโคจิจิเงียร์ฮะกตากระชนอยองพีกำกาสวัสดิ์ภารัตแต่คำกมันไปกี่กากะจิงยูยองพีว่าเรื่องบ้าเอ็มกันนี่กับสวัสดิ์ภารัตยี่เป็นยูก็พีวิ่งกับเอ็มบรรดาก็หากเอ็มลังสาลัง
0: กับสวัสดิ์ภารัตทั้งหมดยี่รับก็อีมันฮิกไก่ก็อีกับมันเละอยู่มันอีกิบรูกิโคจก็จึงยารุเละโคจแต่ไซวิลียงเละฮิกไก่ก็อีว่ามหัศเละโคจยี่ดุกัดหายงหัศแม่เอ็มกำนึงกองฮีเอ็มกำปุ่งโคจช่วยกับ surrounding หมดกับแคร์โซดองตัวเบียร์อีในพระระดับปุ่งโคจยี่กับแต่ตัวเละโคจยี่หายงแอ่ตัวหมดกิตายกิกจุดกิจิตตอมกิจเคลียดาวป่วยกิในพระยี่ก็อุบราชวรรคกับชนองวรรคกบีแต่ในเตยดาวตัวหมดฮิกไก่กิอีหมดว่าชิเซียนว่าเด็กปุ่งโคจปัญจเงียร์หายงหัศแม่เอ็มกำอูบุรมีเอ็มกำปุ่งโคจกับชนองกับท้าวหมดกันเอ็มแต่หมดละได้เอ็มกิล็อกกิจอร์กิว่าเอ็มก็จริงเอ็มลักคู่แต่หมดเอ็มกามฮิกแกอีกีเอ็มกามเป็นเซลทูอีกีนี่พะเนลก็จริงละคู่จะรับก็ย่ออีกันแมทกับพาร์ตก็ชัดโอเค
1: แต่เสียงสุภาของฮันปยาอิตุอีจริงเอจริงเป็นเชยยองพี่ว่าคำองพี่กับสวัสดิ์ภารัตและฮักกับชนองกับเท้ายองพี่ดาเกรบฮักกิกะโดยว่าฮักกับชนองยองพี่จูเอ็มฮีกามีกันจาอเวอร์เนสเนกิจริงเป็นเชยเนกิจริงเอจริงติดหากจะนองกระเทายองพีให้โตว่ากันนี
0: ่กันนี่ก็กันจะ awareness ตะบุญสิ้นที่วันจวันกันนะกันนี่ก็ PHC นันาร์เตียงนะกันเลี้ยงกับ health department จวันนี่ก็เอ็มพีปอร์ว่าฮิกไก่ก็บัตไตก็แต่เอ็มพีปอร์ว่านะกันเลี้ยงกิสกุลแหละมันฮิกไก่กี่กี่คณะดำเตะกระหลังกี่ปุ่งคุยจะนองกระเทา
1: แล้วของคุณเบรชิบุนวัยปอร์ยองพีมอวิวเดวันพีหากันนี่ก็ station ยองอีกอากาศวานิจวายก็ว่าจริงเป็นเชให้โตว่าอีเรบอีเรียงอียองพีแต่คำกามันใบกว่าดาการชานอยู่กับยุงกับแซมได้อีเรบอีเรียงแต่ขยี้กากาจึงอังโนดอียองพีคำกามันใบฮวาขี้พีคำกับคำรับคำเรียง
0: ก็จึงอังโนดยองงาสมุดกว่าอามันงาและกัดแต่คำองดังเขียนนิติกรมรับกรมเรียงยองงาสมุดกว่าอามันว่าฮิกไก่ชนองกิท้าวหมดวอมฮอมันคำองกัดนิบุญกับประทายได้เอะยอกขี้ยอกกระแต่กว่ามันได้ว่ารับได้ว่าเรียงแหละมันยารับก็มันกระชานยังยงกระแซมละ
1: แต่สกุบีวันขยี้กาก็คูบอรันและนี่ก็ว่าเอ็มเซมันยากิวิตวันกิมันใบกีว่าเอ็มเท้าเอ็มเผาชะกีเท้ามอกี้เอ็มเท้ารับเท้าเรียงขยี้กาก็คูบอรังพี่ว่าเอ็มเซมยังกีว่าลังบ่ายเรียบเรียงคำองพินเน่ชิบุนยอยรับหายงกระแซม
0: แต่ก็คูบอร์ตหมดคำกิตูกิบรูกิว่าเอ็มเท้าเอ็มเผาและมันมหอยอูสเนียวสรองกิเตว่ามันกิตมดเอ็มกามเป็นเอ็มกามมีกิจัดกิคติเอ็มกามอุรับอุรยังตมดในภาคกระเรบกระเรียงหมดจึงมันต่อยกิชิบุญฮะวัดยังกะชนองกะเท้าและมันโยกู้กับชนองกะเท้าก็เยาะก็กอด
1: ต่อกับเลยชิบุญยากับกองเปล่าชนะเนียงกำลังนี้กับกองกบดากระจิตตมพาหลังบ่ายเรบอุรยังไว้ว่าองค์นี้ว่าชิบุนอิยอมันต้อยยอจิงยรับมลุมลาให้ต่อว่าอีเป็นเอ็มคามยงฮัสแซมตุโยลุตีว่าจิงอังนุดยองพีว่าเป็นแหเป็นกมาเยเรบิริยังว่าอุบลายกันราอุนังเทอวิพีครูกระดะยอยอพีได้เช็ดได้เคียยอมันสเก็ตอีเตอีเรบิริยังอีว่าปะกาฮากิสงีกุดาวันคุบได้ชิบุนกองเงยปอรังพี